up. And then I'll catch up. You said the job. We said KI. Do you got your job? I don't let these up people. Didn't send me out so tired. Not all games in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, let me get a wind and regard. Not all be the way. A jump has sent a job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Not all be the way. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางจอดเรือกุบเทียบีซีเอสไต่เปอร์สินเรื่อยเลยจ้าจีจุกกากรีบีดีเอฟกานางจอดจีดูด้วยหนูจะเอาหมูกุ้งเยี่ยเยี่ยเยี่ยสั่งจีนี่อัตตาดูเป็นแค่ยาเด็กหนูเยี่ยเยี่ยปีดูเรือกานางจอดมีกุมมันมาด้วย Naruto, we don't know.

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีงี้เรามาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิพี่น้องแม่ดีปลาหมูนี่ทานพี่รอหารุงงูนี่บาผิดปลาหมูหารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดีดูพาลูกปลาหมูเด็กกันนี่เด็กกันนี่ทำอะไรเด็กเช่นเดียวกันงาอ้าวไม่แม่สุบีรอจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่จอปลาตัวเลยเลยแบบว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกะกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาม่งลีทานพี่รอ
1: Saya tak boleh show lo melayu, tiada. Saya tak kalau bapa.

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่ก็จะมาขันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานบีเราหารุงงูนี่ผัดชิดทำไปดูหารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาร์ลูกมาไปดูเจ้ากันนี่สิ่งที่เรามาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวงูไม่สูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยไอ้เจ้าชอบใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่รู้ใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสิ
1: 可以，到哪去嘛？可以去嘛？呀。

0: Tak mungkin, tak mungkin lekang ni kerja macam, kerja gaya apa ni? Mereka macam macam ngokai. Kau melayu ni kerja apa ni? Ada ni nama, ni tak mungkin time ni orang harum ngokai, pasti tak mahu. Baru mah, ada si dia, dia ada si dia tu, baru kan mahu. Tiap kali segera nama dia cinti ada. Nah, aku ini mesu biro, cuma tadi mahu cari dia lo.
1: เจ้าว่าเลยเฮ้ยเจ้าช่างใส่จอบ้าตัวเดี๋ยวไหนเป็นว่าใส่จะมาจ้าบุใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็มีเชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้าไหมเอ็มมาดูโกซีอย่างนี้กูแล้วไม่ชิลละเฟเวอร์วารีจะมาเงินเอาส่งไปเลยละ เต็มเวลาอันยอดผู้ด้วยหน่วยอุมาผู้ไม่หันดองอากาศไม่เช่นอากาศเลยใช่ดอกจุยเสียเลยอาจารย์กูเช่นเทศกาลเย็นลุไม่สากูพูดวันทุ่มเองจงว่าตีมันโน้ตายาเพียงในเวในอัตว งาพิวตมีอาสุยตุมาอาตมามุจ่าชงสีบาอาตุมิชิมีสวา

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Agadri job. Maro Lati Sabrigo, Dinchenia, so tired. Maro Pinchy Chabu, hopeful. And that can be. Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets on Jibu Makukaran. Machine and again I lay. A battery big yala. Not a big way. Oh, I look it. It does a good thing. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagway PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจีเนี่ยอัตตาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมีเรื่องพิจารณาเราอีกคนมันมาเลยเราเลยตัวเองเราเลยมีเรื่องเราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักทางตั้งแต่กูเป็นกินชาสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องขยับไหมตอนนี้เราเลยทำอะไรกัน
1: เราเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้าเราเลยจะเอ็ดจีดีเช็ดทำเราเลยเสียใจจุดๆสับตรงนั้นจ้าเราอันนั้นได้กูได้จ้าเราเลยจะรู้ว่ามันเพี้ยนไม่ใช่หรอกบอก

0: ปี้ตัวมาเลยปี้หมองลีนี่กันไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจะมาโหแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดีปี้หมองลีทันพี่แล้วงาโหนี่บาผิดตัวมะโหงารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงมาโหเตกกันนี่เสกกิจะมาดิเช่นเตะตางาอ้าวุ้ยเมสุพี่แล้วจะมาตัตติมวยทาบาเลยลูก
1: ไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยไอ้ไรไม่เป็นว่าใส่จะไม่จ้าบูใส่จะก็ช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะใส่จะคลีตอนนั้นช่วยไหมคลีช่วยไหมยัง

0: ลำมงลีนี่กายมีกันจังคันซาเกยะบาบีมะนี่ตะมาจังมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตาบีอ้าดิปิ้นโนมะดีปยามงลีทายพี่รองารุงูนี่บาผิดตามะโดงารุมาอัตตชิดีดิอัตตชิดาดิโดบาลงอะมะโดติกะนี่เซกะติตามะดิเซ่นเปียดาบางาอ้าวุ้ยเมะซุปิ๊ดอจังตัตติมวยทาบาเดลุ
1: ชอบตวาเดเมยจิ60จอปาตวาเดเอ้ยไหนเปรว่าไส้จะไม่จาบูไส้จะขอช่อโลไม่อยากบูติยะล่ะไอ้กอนาช่อแลสิเด้เลยโยยะไส้จะขอมีช่อโลไม่อยากบูติยะล่ะไส้จะก็รอมาบาเว้ย